สบายดีกูดมอร์นิ่งพ่อแม่พี่น้องอยู่ทั้งบ้านทั้ง Facebook ทั่วโลกเนาะอยู่ไสก็ดีสบายดี Happy Father's Day is the best day for the father today So ขน่อยเอ้ยมื้อนี้มื้อพิเศษเนาะกับบ่เป็นอย่างวิทยุภาคภาษาลาวเฮามาพบกันเด้อขน่อยเด้อทุกๆตอนเช้าวันอาทิตย์ 11:00 น.แล้วขน่อย 11:00 ก็ว่าขน่อยสิได้บอกพ่อแม่พี่น้องได้เพิ่นว่าโอ๊ยไปเปิดเพิ่นไปเปิดกะโมงก็เปลี่ยนแล้วขน้อยเปลี่ยนแล้ว10:00 ขน้อยบ่ได้ไปมาเช้าปานใดแหละสบายอยู่บ่ดึกบ่ดื่นก็คือว่ายามฮ้อนจังซี่โอเคบัดยามหนาวมันยากเนาะ โทษเด้อขน้อยโอ๊ยสงสัยกินแป้งนัวบ่ได้โอ้ยาเพราะว่าบ่ได้จังซี่ว่าเพิ่นกินเพิ่นผิดแป้งนัว So10:51 เด้อขน้อยเด้อ10:51ออกอากาศสดสดเพราะว่าอยู่ทางพี่เพิ่นไปเปิดวิทยุวิทยุก็ได้ AM 1430เด้อขน้อยแต่ขึ้นสั่นบ่เป็นหยังเพราะว่าอยู่ทาง Facebook เฮาเบิ่งสบายๆแต่หลังฐานเพิ่นก็บ่ได้อยู่กับ Facebook เพิ่นอยู่กับวิทยุขน้อยก็ขอขอบใจขอโทษหลายๆขน้อยบอกเพิ่นแล้วไปที่แล้วนี่ขน้อยเนาะไปบุญที่ว่าเพิ่นเอาอันมียังขน้อยอันปัจจัยบิดกขึ้นเนาะเพราะว่าอันที่ว่ามีซิมเธอเดียวขน้อยก็เลยไปห่วมแต่โอ้ยฝนตกคนหลายฝนตกขน้อยเอ้ยตกกันหนาวแท้จริงเนาะเป็นฟลูคือพวกขน้อยเป็นบ่ได้จังซั่นอยู่บ่ได้เพราะว่าแล้วเฮาสิติดนะบ่ฮู้ว่าเป็นหยังน้อยนึงก็บ่ได้เพราะว่าตัวนี้นะอันฟลูตัวนี้ไวรัส is so bad even though ขน้อยเป็นนี่นะก็หลายเถื่อละหลายเดือนก็ชั่วหลายคับประมาณ maybe more than 2เดือนเนาะยังคันเฮาไปเย็นๆเพิ่นก็ขึ้นมาไปเย็นๆก็ขึ้นมาเออมุดก็เป็นคือกันเออมุดคือกันก็จนว่าโอเคเพราะว่าเฮามีหน้าที่สิไปปงศพสู่เฮา today so เออมุดว่าบ่ไปไสมื้อนี้เนาะกินยาละอยู่เฮือนละสิ feel better to me too ขน้อยมื้อนี้ขน้อยต้องเอาAdvilไปนําเพราะว่าAdvilนี่แก้สําหรับขน้อยบ่ฮู้ว่าพ่อแม่พี่น้องสิแก้หรือบ่แต่สําขน้อยเองนี่ถึกแปลว่าเพิ่นนักโตขึ้นมาแล้วโอ้ยแบบเพิ่นกินAdvilเพิ่นอันนั้นเนาะเขาน้องก็ไปอันยังขอไปหาท่านหมอก็เลยไปอันว่ากับเพิ่นก็แม่นตัวAdvilนี่ you can take Advil and Advil with flu and a cough or virus นะเขาน้อยอ่านใช่ไหมเอาไซนัสพอดีว่าก็ตัวนั้นนะดีนะแต่ว่ายาสูบกินหลายมันคันAdvilเรื่องเนาะคันเฮากินเลยๆก็มันกระเพาะแต่ขน้อยบ่สู้กินบ่อีหลีบ่เคยเป็นบ่มีเจ็บหัวเจ็บหางบ่มีหยังบ่เคยกินคันบ่อันนั้นแต่ว่าตัวนี้ต้องได้กินเลือดเสือบ่ได้กินโอ๊ยแต่แม่นพี่ลึกพี่โลแต่ว่าเรื่องอันเพิ่นเอาเนาะอันยกโซฟาซั่นดอกยกโซฟาขึ้นว่าในประวัติศาสตร์บ่เห็นโซฟามาก่อนมันหนาวฝนตกอยู่บ่ได้คนกันหลายก็เลยว่าโอเคเบิ่งเอาเพิ่นใส่วิดีโออย่างหน่อยเฮาไปหัวเพราะว่าเขาหน่อยก็มาแต่ครึ่งสมวงแลนไปอีกโอ้ยนุ่งเครื่องขาวฝนก็ตกก็บ่เป็นหยังแต่ละทานก็ไปเห็นกันก็ม่วนอีเนาะคงกินกันหลายขน้อยขน้อยกินอันไทยทีไอซ์ไทยทีไอซ์ไทยทีโอ้ my goodness so sweet but I drank it กินแล้วก็โอ้ยมาหูซึกโตจนหนูเป็นเบาหวานได้จะมาแซ่บแต่แซ่บสีขน้อยกินบ่ได้ you know ไว้แบบตัวนี้เนาะเมื่อวานนี่ลูกชายไปซื้ออันนั้น fresh spring roll นะมากินบังดูเพราะว่าเจลเพิ่นต้องใส่เป็นนัวขน้อยพิษโลดแป้งนัวนี่บ่ได้แต่แท้พิษอีหลีบ่ฮู้ว่าวายกับในเฮือนบ่เคยกินแป้งนัวจักเถื่อเนาะอันเนาะ we have the canola at least canola is not as you know มัน

แฟกไลท์คือแป้งนัวแป้งนัวบิ๊กไทม์เมื่อบ้านจะต้องข้อแห้งกินบ่ได้แป้งนัวกินบ่ได้แป้งนัวโซขน่อยเอ้ยอู้เมืองกสิมีหลายขน่อยแต่ว่าสิอ่านตัวนี้เด้อพิเศษก่อนอ่านตัวนี้พิเศษให้อันพ่อพี่น้องเฮาทุกๆท่านได้ทราบถั่วถึงกันว่าเมื่อนี้เด้อขน่อยเด้อตะกะดีเนาะไปส่งไปอําลาเอ้ยเฮาเอ้ยสู้เฮาโอ้ว่าซิสกอนเขาก็เคยล้มกับเพิ่นอยู่เคยล้มกับเพิ่นอยู่ต้นเพิ่นยังเพิ่นก็ว่าโอ้ยเนาะล้มกันแต่ว่านี่เพิ่นก็เลยเสียวันคานแล้วขน่อยก็เลยบ่ได้ไปห่วมเมื่อวานนี้เนาะทั้งค่ําก็เลยส่งข่าวว่าเพิ่นบ่ได้ไปเด้อเอื้อเพิ่นมีหลายไปหลายก็บ่ได้มันไกลเฮายันเป็นบ่สบายจังเลยสิบ่ไปพอนาทีของขน่อยเพิ่นให้ไปเป็นอัน MC โคศกก็แม่นเนาะจังนั้นขน่อยก็ต้องได้เตรียมให้ต้องเตรียมห่างไกลเฮานี่แหละลางเทื่อเฮาไปบ่ได้แล้วเพิ่นสิบ่มีเพิ่นบ่มีไผนะเพราะว่าหับนาทีโอเคเด้อขน่อยเด้ออันนี้เด้อส่งข่าวให้ทุกท่านผู้ใดไปกับไป 2:00 นเด้อ 2:00 นเพราะอันนั้นไปอันนี้ขอบใจประธานท่องสุขหลายๆเพิ่นเฮ็ดอัน death announcement ให้ขน่อย the flyer สุขน่อยก็อัพขึ้นแล้วขอบใจประธานขอให้ใจดีอายุอันนั้นเด้อขน่อยเด้อให้เข้มแข็งตลอดแต่จริงก็เพิ่นมีประชุมขน่อยก็เลยไปห่วมบ่ได้ก็เลยบอกอลิเพราะว่า next week เพิ่นสิมี picnic festival พบวิทยุภาคภาษาลาวหั่นก็มีสวนน้ําเพิ่นก็เลยบอกอ้ายสมฤทธิ์ว่าอ้ายเอ้ยไปบ่ฮอดเด้อเพราะว่ามันเนาะมันไปต้นนึงก็แล้วต้นนึงเพราะอันนี้ 2:00 น 5:00 นขน่อยมันก็เฮาก็ไปบ่ได้แล้วคนผู้เดียวเนาะก็บ่เห็นสวยก็สวยได้จักขน่อยสิสวยให้ซําใดว่าโอเคสาธุให้มันยืนให้แข็งแรงเด้อให้แข็งแรงโอ้ขน่อยอันนี้ประกาศเด้อประกาศความเศร้าสลดใจความเศร้าสลดใจเนาะเอ้ยเฮาเอ้ยบุญสู่เฮาเนาะเพิ่นได้ขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าขน่อยเอ้ยด้วยความอะไรแก่ดวงวิญญาณของย่าแม่บุญสู่หลวงโคตรเพิ่นเกิดวันที่เดือนกันยาขน่อยเอาจังซี่ซะภาษาอังกฤษแบบเดซัมทามไอดอนโนภาษาลาวเนาะ so yeah เพิ่นเกิดใน September วันที่5ปี2000ปี1952 1952 yeah 1952เพิ่นขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าเมนินจูนวันที่16ปี2026แล้วขน่อยเด้อพวกข้าพเจ้าครอบครัวท่านกงเงินหลวงโคตรพร้อมด้วยครอบครัวลูกทั้ง2เท่าสุรศักดิ์หลวงโคตรแล้วก็พร้อมครอบครัวแล้วก็นางสุรพรหลวงโคตรและครอบครัวท่าวโอดวิไลยศิษย์เด้อขน่อยเด้อขอแจ้งความเศร้าสลดใจมาให้พ่อพี่น้องที่อยู่ไกลให้ทราบทั่วถึงกันว่าเด้อขน่อยเด้อผู้เป็นเมียเป็นภรรยาเป็นเมียเป็นเมียเฒ่าและป้าของพวกข้าพเจ้าได้ถึงเกมรณกรรมไปแล้วในวันที่16เดือนจูนเดือนจูนซะขน่อยว่าภาษาอันนี้เดือนจูนปี2026อยู่ที่ห้องหมออิโชอิโชบิโคก General Hospital yes yeah so พิธีทราบประดับกิจศพเป็นมื้อนี้เด้อขน่อยมีนี่เด้อมื้อนี้เด้อแม่นวันอาทิตย์วันที่21เดือนจูนปี2026เริ่มแต่เวลา 2:00 นถึงฮอด 5:00 นจึงจะได้จัดขึ้นทีอันเฮือนปงศพนครน้อยข้างโรงแมนจูดิโลโลตัสฟินิโรแอนด์ครีเมชั่นเซ็นเตอร์อิงค์121ซิตี้วิวดรายทอร์โนเดคน่อยเดอเจ้าภาพขอขอบขอบใจญาติพี่น้องที่อยู่ไกลให้มาความอบอุ่นกันแม่นครน้อยกันกำลังใจให้กันลำธรรมดาอย่าลืมครน้อยหลังจากนั้นเดอครน้อยก็มีที่อยู่แต่ว่าบ่หลายแต่ว่าครน้อยยังให้เพิ่นถ่ายรูปเมาครน้อยมีที่อยู่ที่ว่าการหลังจากอันสถาปนากิจศพแล้วเฮาจะไปทางวัดลาวชนเถอะอัน4049 and Hoover เด้อขน่อยเด้อไปกินข้าวประทานอาหารอยู่หั่นนํากันเพิ่นเตรียมแล้วอาหอกอาหารให้ไปหั่นแต่ขน่อยอันขน่อยก็ถ่ายอันพรินท์ออกแต่ว่าส่วนหลายก็สิบ่หลายมันเสียเจียเสียสอก็เลยว่าให้แต่ละคนถ่ายรูปเอ้าแล้วก็ไปแต่ว่าหลายคนก็ฮู้ดีวัดเฮาว่าอยู่ใสเนาะจังว่าอันนี้แล้วขน่อยการสูญเสียของคนบ่แม่นธรรมดาแต่ว่าส่วนมีแต่เฮาอ่ะไม่ได้ที่ว่าแต่ว่าสิดีเนาะหักแพงกันเพราะว่าขน่อยอันนี้แหละปุ่มลุมกันเนาะคันสิว่าการเจ็บการตายมันมีสู่คนแต่ว่าซะหรือไวเท่านั้นเย็บ yes yeah okay so พิเศษสุดกันเนาะว่าไปตอนนั้นก็ Happy Father's Day อีกตื่มอีก Father's Day เด้อขน่อยเด้อทุกท่านให้อยู่ด้วยมีแห่งพอ

Usually เพิ่นว่าพ่อคนนั้นได้ยินเพิ่นว่าผู้ใดสิว่าเหตุการณ์อยู่หั่นอาหาร Usually for is not as busy as on the mother's day so พ่อบ่เป็นบ่หลายบ่หลายว่าหลายอาหารก็บ่เป็นหยังโนพ่อเพิ่นบ่ต้องการ roses flowers or the, you know all the gift little thing like thatพ่อบ่เป็นหยังแต่ listen no how me ที่ว่าวันนึงที่วันเคารพพ่อเฮา yes so yes we gonna enjoy it we gonna enjoy it ขน่อยเด้อผู้ใดมีพ่อมีแฟนมีลุงมีป้ามีลุงมีขน่อยว่า มีแฟนก็ได้ขน่อย you don't have to be poor you know เดี๋ยวซ้ําๆเพิ่นมีลูกมีลูกบ่มีพ่ออ่ะมีลูกแต่บ่แต่งงานอยู่สุริบ้านนี่เพิ่นบ่แต่งงานดอกก็นับถือกันนับถือกัน yes so yeah for the crowder for the week 27 so ทางอันทางลาวออนเทเรียเพิ่นจะมีpotluck picnic ปี2026ดอกหน่อยเซินเซอเดอเดือนเป็น Saturday June 27ปี2026มันเริ่มแต่ 8:00 น.ฮอด 8:00 น.ตอนแรกอยู่ที่ Bella Garden Event Center 12700 Jane Street King City เด้อขน่อยเด้อ bring your favorite dishes whatever to share with follow Lao พ่อแม่พี่น้องคนลาวแต่นั่นขน่อยเนาะจะมีหนุ่มสำลานเพิ่นว่าเนาะคันว่าขณะอยู่ในหั่นLao what is that and I'm not sure we reserve for sale okayอันนี้มันอันนั้นเบิ่งเล่าแล้วเพิ่นจะเป็นเพิ่นขายบ่ขนมบุจักอันนี้ค่ะมี no card admission เด้อไปเด้อขนมบ่มีค่ะ admission ประธานแม่นน้าน้องเพชรบลวงขอบใจหลายๆเด้อน้องเด้อและคอนทักอันนี้บัดนี้ need information ติดต่อฐานทรงสุขของดี4166175225และฐานสมฤทธิ์พันวงศา647208-1650วินัย416-3460584แล้วก็น้องเพจเฮาคือกันเนาะน้องอันน้องเพจบลวง905-966-777338 so ขน้อยบ่อ่านหลายพี่ว่าแต่ละขณะบ่เป็นหยังแปลว่าไปพบกันอันนี้แต่อันนี้เพิ่นเฮ็ดนําพี่ว่าอันพวกอยู่อันนี้แหละขน้อยเอ้ยทำอันออนเทเรียของเฮาโทรอนโตแต่ละองค์การแต่ว่าวิทยุภาคภาษาลาวเฮาก็มีอินคลูดมีส่วนหนึ่งที่ว่าอยู่กับเพิ่นอยู่กับเพิ่นว่าซั่นเนาะเพิ่นเอาอันนั้นไปอยู่นํากัน so yes and after that ขน้อยเด้อ June July วันที่25เป็นทางอันว่าลาวชนโชเฮาเพิ่นจะมี Summer Festival หรือว่า Summer Festivalทางอังกฤษทางฝรั่งฝุ่นบ้าเนาะเชิญทุกฐานคนวันที่25กันยายนเด้อฟู้ดลาวฟู้ดดริงค์แดนซ์ช้อปปิ้งผู้ใดอยากไปซื้อหยังไปเด้อผักสดๆเอาไปปลูกไปยังได้อยู่ที่เวลาแบงกวดฮออีกเด้อขอหน่อยเด้อ12700 Jane Street King City same place ขอหน่อยเอ้ยแล้วก็ you know why first ห้ามนำเอาเบียร์เข้าไปเที่ยวส่วนตัวบ่ได้เด้อขน้อยบ่ได้ขน้อยเป็นผู้ apply for liquor license so I'm gonna go around on the whatever booth when sitting down เป็น group นะบ่มีบ่ให้ห้ามบ่ให้เอาไปมันผิดของเพิ่นบ่ค่ะผิดก็ได้อยู่แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นหยังขน้อยเอ่ยมันจะเป็นผลสะท้อนแก่ทานส่วนหลายเนาะขน้อยก็ต้องไปบอกถ้าบ่ฟังก็แม่นทานเป็นผู้รับผิดชอบเองเชิญไปเด้อขน้อยเด้อติดต่อทานซักเด้อ416-779-9617แล้วก็โอได้647-719-9157ดวง519-639-2416เชิญไปเด้อขน้อยเด้อค่ะอันนี้สั่นก็$10อันนี้เนาะสำหรับเฮาสวยวัดสวยว่าห้ามของพวกเฮาอีหยังก็ได้มันเป็นธรรมดาแหละพอไปหมวนไปซื้อแต่คนตั้งหลายขน้อยแต่ละบี้เต็มกันอย่าลืมไอ้ขน้อยเด้อวันที่ let's see เดือนออกัส28แม่นทางอันสวรรค์สัมพันธ์เฮาพวกเฮาจะมีการที่ว่าเฮ็ดสุขอันสังสรรค์กันนี่แหละเนาะแล้วก็ทางอันประธานอ้ายเฮาอ้ายบุญเหลืองเพชรชมพูเพิ่นก็มีแต่ว่าเฮาอยากได้

ที่ว่าเฮาให้มีฟันเรซิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างไปหันไปนี้ก็แนะนําที่ว่าอันสวรรค์ของพวกเฮาเชิญทุกท่านเด้อขน้อยก็เราจะมาอ่านต่อ next week so อาทิตย์นี้อันก็ได้เนาะไปห่วมอยู่ที่อันขน้อยอยู่อันนูมาร์เก็ตอยู่ที่อัน55 Forehand Drive เด้อทุกท่านก็ฮู้ดีอยู่ที่ออโตมัสอันนั้นฮอลล์ตัวนั้นนะขน้อยสิอ่านให้ตื่มดอกทิศอันนั้นที่หนาที่นี่ข้างนอกคือว่าอันดาวน์โหลดได้บัดบ่ได้ลาวโหลดก็ได้ฮู้ดีแต่ว่าตัวเองเป็นเจ้าภาพแน่ก็เลยบ่ฮู้จักอันนั้นไปแต่ว่าอินฟอร์เมชั่นต่างๆโซข้างนอกจะอ่านมาบอกอีกที่หนาให้พวกพี่น้องเข้าใจไปเด้อข้างนอกไปสปอร์ตแนะนํากันแนะนํากันแม่นอ้ายเฮาว่ามีวิทยุภาคภาษาลาวเฮานี่ถ้าผู้ใดที่บ่ละจากบ่หรือสวยเหลือเพิ่นก็สิปั้นให้ใจดีได้อ้าย how you know the whole thing he's in charge he doesn't care I have money anything well you know he's really generous ใจดีเป็นผู้อันนั้นเป็นผู้ที่ว่าอันแข็งแรงทางจิตใจอันน้ําใจน้ําใจขน้อยแววก็บ่เถือกนี่แข็งแรงทําน้ําใจจังซั่นก็ขอเด้อขน้อยสิ I got it here though so let's see I got it here ด้วยขน้อยเด้อสิอ่านสู่ฟังนี่ขอ so ของานสังสรรค์เด้อขน้อยประจําปีครั้งที่4สําหรับขน้อย got it here จะจัดขึ้นในเดือนออกัสต์ที่8ปี2016อยู่ที่ The Optimus Club in Newmarket ด้วยขน้อย55 Forehand Drive so อันซึ่งอิงตามเสียงส่วนหลายกองประชุมได้ตกลงตั้งสื่องานบุญเป็นแต่สื่อของสวรรค์สัมพันธ์เฮาจุดประสงค์ก็เพื่อสร้างก่อนทื่นให้องค์การจัดตั้งสวรรค์สัมพันธ์ภาคส่วนรายได้เงินบริจาคที่เหลือจากรายจ่ายทั้งหมดจะแบ่งปันส่วนเหลือของวิทยุภาคภาษาลาวเฮาเด้อขน้อยเด้อรายการจุดประสงค์องค์การจัดตั้งบ่มีทุนขน้อยฐานเหลืองฐานบุญเหลืองเพชรชมพูอาสาสมัครเป็นหลักพร้อมยินดีรับทุนจากทุกท่านเด้อเธอที่มีน้ำใจสวยเหลือและประกอบสมทบแบ่งเบาภาระให้แก่อันงานครั้งนี้สันดอกขนนสวรรค์สัมพันธ์ขน่อยบ่มีนโยบายเก็บขาประจำปีเด้อเลยสมาชิกและก็บ่มีการผูกมัดหรือกำหนดการเข้าออกหรือจำแนกที่มาของบุคคลฉะนั้นจึงเปิดกว้างยินดีต้อนรับทุกคนเด้อขน้อยทุกท่านที่มีจุดประสงค์เข้ามาร่วมสร้างความหักความแพงและสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันการโฆษณาข่าวงานบุญสังสรรค์สวรรค์ในเขตก็ดอยเป็นผู้อ่านเด้อมาเด้อมาเด้อขน้อยมาเด้ออันนี้เนาะแม่นความหมายเฮาเพิ่นบ่เลือกสั้นวันน่ะอันนี้เขาหักแพงกันซื่อๆบ่มีขาบำรุงขามัดจำบ่มีหยังเข้าออกได้สบายสบายเด้อมาเด้อขน้อยนำมาเด้ออันนี้วันที่8เดือนออกัสต์ we still have couple events to go เบิ่งก่อนเด้อเอาเพลงก่อนเด้อขน้อยเด้อโทษเด้อขอว่าสิอันนี้ก่อนso that's it แม่นหยังอันนี้เบิ่งเอาน้องสาวเวสมณีสอนนะน้องสาวมณีสอนหักบวมแท้ๆได้น้องสาวก็เพิ่งเข้ามานะอ้ายว่านี่นะโอ้ยเบิ่งเลทซี่หักแท้นั่นมีอยู่ใส่เนาะมีอยู่ใส่ขน้อยเอ้ยเด้อโอเคพุ่นร้องม้วนเสียงพุ่นดีหลายเสียงพุ่นดีLet's see ขนมคอนจดอันนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวเบิ่ง Let's see ที่นี่ว้าว same no not that really เดี๋ยวขนมเด้อหมอทุกท่านฟังเพลงเทงดนหนึ่งดนหนึ่งร้อยดนหนึ่งเด้อคันสิว่าเพิ่นก็เลยอัน yes มาลองสิครับฟังขนมก็ดาวน์โหลดใส่อันนั้นนะดาวน์โหลดใส่ YouTube ให้เพิ่นนั่นมีอยู่ใส่ is number one yeah

0: นี่นางบ่ฮู้ว่าเป็นหยัง
1: เพิ่นบ่อยากอันนั้นนะ
0: For I think Wi-Fi บ่อยากดีก็เลยว่า Facebook เฮาเพิ่นบ่อันนั้นเพิ่นบ่อยากเข้าขอโทษเด้อขอน้อยโอ้น่ามากขึ้นแหละ Wi-Fi Wi-Fi บ่อยากดีปานใดบ่ฮู้ว่าเพิ่นอันนั้นไปจักหน่อยบ่ฮู้ว่าอันนั้นเพลงไออันเพลงไอคัมพันเพิ่นไอพันขอน้อยจากอันคัมพันจากฝรั่งเศสคือเห็นได้เนาะขอน้อยบ่เข้าใจว่าอยู่ไสนี่แต่อันนี้ของลูกอันบินเดี่ยวจักไปใส่บินเดี่ยวนะบินเดี่ยวช่วงใส่มีอันนั้นบอกคือสิมีเวียกหลายหรือบ่เข้ามาทางวิทยุก็บ่เป็นหยังโอเคเนาะเพราะว่าอันโอ้ครึ่งชั่วโมงแหละคนเอาว่าสิเปิดอันนี้บ่ฮู้ว่าเป็นหยังนะคือบ่เห็นนะลำพุทไทยของอ้ายเฮานี่แม่นอันนั้นนะของอ้ายอัน yes โอสัญญาวันนั้นแต่งโนเขาได้เอามาอัดให้เรียบร้อยแล้วเอาเข่าอยู่ใน USB คือเพิ่นเห็นเข่าที่จริงมีนะบ่ฮู้ว่าเป็นหยังเนาะนี่เนาะโอ้ยก็เลยบอกเพิ่นว่าสิเปิดบ่เห็นเขาน่ะเอ้ยขอสิได้ขอโทษเพิ่นก่อนทิศหน้าสิลองเบิ่งก่อนบ่ฮู้ว่าเป็นหยังโอ้บอยมื้ออื่นสิได้มื้ออื่นเบิ่งเด้อมื้ออื่นว่าสิบอกอ้ายว่ามื้ออื่นสิเปิดเด้อเพิ่นว่าซิอันย้อนมันกันไว้ย้อนมันกันไว้บ่สิบ่บอกว่ามื้ออื่นเปิดให้เด้ออ้ายบ่ไอ้แค้นขน้อยเอ้ยเป็นหยังจะเปิดเพลงนี้อ้ายเลยบ่ได้ขอสิขอโทษเพิ่นเด้อบ่ได้เลยบ่ได้บ่ฮู้ว่าเป็นหยังก็บ่เป็นหยังขน้อยเอ้ยบ่ฮู้คือบ่เข้าซัมไทม์ you know อันเพิ่นอัดอันเพิ่น AI is really nice song บ่แล้วมันบ่เข้าก็มีได้ขน้อยสิขอโทษเพิ่นอยู่ I don't knowมึงขน้อยเบิ่งดูสิมันบ่เข้าขน้อยบ่ฮู้ว่าเป็นไวไวก็สิขอโทษเพิ่นแหละบ่ได้บ่ทั้งเถื่อขน้อยบ่ฮู้เป็นหยังเนาะแต่จริงขน้อยกวดอยู่หั่นเข้าแต่เฮาเอามาพี่ the system is not the same the way that they and เพิ่นเฮาดาวน์โหลดหั่นนะทั้งเถื่อของอันนี้มันบ่ accept ก็มีได้แต่ว่าสิบอกอ้ายคนก่อน so I'm gonna try next week บ่เห็นขน้อยบ่เห็นจักเสดจังใดก็อย่าเลยเนาะโอเคบ่เป็นหยังขน้อยก็แล้วๆไปเลยเนาะจักเสดใดโนชอยพวกขน้อยก็ได้มาเลยเนาะชัวร์จริงก็อยู่เฮือนเพิ่นเฮาเฮ็ดบ่ได้อยู่เฮ็ดบ่ได้โอเคเบิ่งดูเอาเพลงตัวนี้ลูกบินเดียวเพิ่นจะบินเดียวไปทางใดนี่นะฮะคือบ่เข้ามาสงสัยเวียกหลายเด้อเป็นทหารบ้านเมืองเฮาโซอันนี้แม่นเพิ่นว่าฮักดึกควงทองฮักความคงฮักความคงเพิ่นบอกลูกฮะฮักอีหยังก็หักความคองและสี่เท็จจริงเขาเอากระจดไว้อยู่ได้ล่ะกระดาษยัดโอเคฟังแล้วก็สีอันนั้นกันเพราะว่าเฮาผู้เดียวเหตุมันก็อยากยากเพราะว่าลังเถื่อมันบ่ขึ้นกับอันนั้นเนาะมันบ่ขึ้นกับอันที่ว่าอันและสีลูกบินเดียวส่งให้บักเสียหักความคองอยากดัดเด็ดดัดเสียโอเคหักความคองยะโอเคหักความของขน้อยโอเคเด้อสิเปิดตัวนี้ให้สามโอเคแต่สี่ number two number two ยะ

โอ้คุณน้อยมวยไล่มวยไล่เนาะว้าวเจ้าของเพลงผู้ส่งมาให้ก็คือบ่นั่นคือบ่เห็นลูกวิเดียโอเคพอไปวิลูกกันเพิ่นดีซีหลายเป็นทหารเนาะแต่ทั้งเมืองเฮาเป็นลักหัวลักเพียงเขาเนาะลักหัวที่ว่าป้องกันบ้านเมืองโอเคเนาะคุณน้อยว่าแล้วโอ้เวลาคุณน้อยก็สิบ่หลายเด้อเพราะว่านั่นหลังจากนี้คุณน้อยก็สิไปคือว่าแล้วไปป้องศพเบ่สู้ถ้าผู้ใดได้ยินก็เนาะไป2 2:00 นเพิ่นเริ่มสองโมงเพิ่นเริ่มแต่เฮาไปฮอดเพิ่นอย่างน้อยก็โมงโมงสี่สิบหรือโมงโมงครึ่งเพราะว่าเฮาไปเตรียมไปหยังแต่ขนาดก็สิไปเออรีจังหน่อยจะเลยว่าหนุ่งเครื่องไปเลยเพราะว่าก็ยังสิไปบ้านอันเอื้อยแน่ไปบ้านเอื้อมุดก็เลยจังสิไปเลยก็เลยมันเปลี่ยนหลายเปลี่ยนหลายมันก็สิหลายโพดก็ขอโทษเด้อขนาดเด้อขอโทษหลายๆมีหนุ่งเครื่องดำเครื่องดำเพราะว่าประเพณีเนาะคันว่าเฮาไปไหว้อะไรเฮาหนุ่งเครื่องดำถ้าว่าเจ้าภาพมันเป็นหนุ่งเครื่องขาวอันนี้มันประเภทนี้ก็แม่นเนาะความไว้อะไรให้อันนั้นเนาะเอื้อยเฮาเว้าซื่อๆได้เพิ่นก็ซัพพอร์ตวิทยุเฮาตลอดเอื้อยสู้เอื้อยไปเด้อเอื้อยเพิ่นก็ไปฟ้อนเนาะพาฟ้อนก็ต่อฟ้อนพาเต้นก็เต้นแต่พอเพิ่นเป็นนักเต้น

ติ่นติ่นติ่นอันนั้นได้ขน่อยเพิ่นติ่นนั้นเก่งเก่งแล้วแต่ว่าสิว่าประวัติของเพิ่นบ่แม่นธรรมดาอีกเพิ่นเป็นลูกทูตเพิ่นบ่เคยอยู่บ้านเฮาดอกส่วนหลายเนาะตามว่าที่ว่าไอ้กงเงินก็เว้าสู่ฟังเพิ่นเป็นสามีเนาะเพิ่นว่าอันนี้โอ้ย2คนบ่ได้มักกันได้เพิ่นบ่ได้ฮู้พ่อแม่กับพ่อแม่เอาให้กันแล้วก็เอาบ่จักซ้ำเพิ่นว่าซิดิแต่ว่าเพิ่นก็บ่เคยนอกใจได้ขน่อยสิคนเฮาคันว่ามักกันยูดอนแฮปชัวเจ้าไอ้ลบยูยูลบมีจังซั่นนะอันนี้พ่อแม่เอาให้ซื่อๆบ่เคยลิ้นอ้ายเฮาก็ได้ว่าจนเฒ่าจนแก่นํากันก็เลยจนว่าเอื้อยเฮาได้ขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าเพิ่นเกิดมาเพิ่นก็บ่แม่นสิคนต่ําต้อยเนาะขน่อยเนาะไปอยู่แต่ประเทศนอกประเทศนั่นประเทศนี้พ่อแม่พาเป็นอ่ะพ่อแม่พาไปพ่อแม่เพิ่นเป็นทูตพ่อเป็นทูตเนาะก็เลยเอาลูกเอาเต่าไปจังว่าเอื้อยเฮาชีวิตเพิ่นก็ชีวิตเพิ่นก็บ่แม่นอันนั้นเนาะชีวิตเพิ่นก็บ่แม่นของธรรมดาแบบว่าลักซูรี่ไอ้กงเงินคือกันเพิ่นก็บ่แม่นธรรมดาอีกจังว่า2ผัวเมียก็สมกันอยู่ตะกี้เพิ่นเต้นเก่งๆขน่อยมากๆอันนั้นโอเคนี่เว้าเรื่องเนาะขน่อยอันนี้แหละคนเฮาเนาะจังใดก็ดีมีแต่ว่าเฮายังอยู่นํากันระยะนี้เฮาบ่ฮู้ว่ามื้อใดคือกันแต่ว่าคนเฮาห้ามบ่ได้เรื่องนี้ผู้ใดก็ไปคือกันเว้าสาธุกันเนาะอันนี้ขน้อยเว้าขน้อยเว้าบ่เป็นเว้าบ่หลายเด้อเว้าคือองค์พาขน้อยกนกให้เพิ่นเฮ็ดแล้วน้ําตาออกทุกอย่างทุกโกก็จังว่าขนาดเพิ่นเนาะเป็นเสื้อเจ้ามีหมดทุกอย่างแต่ว่าอยู่เนาะซะมาซะมวยห่างกายเฮาหับบ่ได้บ่คือหยังเวลาไปก็ไปอะขน้อยขน้อยบ่เว้าหลายขน้อยเว้าบ่เป็นตอนนี้เนาะเว้าเรื่องอันเว้าเรื่องอันสื่อเพิ่นก็โอ้ยยากก็เลยบ่เว้าขน้อยเว้าสั้นๆก็มีว่าโอ้เห็นแล้วน้ําตาออกได้น้ําตาออกขนาดแม่นอยู่เพิ่นมีทุกอย่างแต่ว่าความที่ว่าเนาะอย่างน้อยชีวิตเพิ่นต้องหลายกว่าหั่น enjoy enjoy so so ดังนั้นขน้อยคนเฮาต้อง enjoy เด้อที่ว่า1มากับเพิ่นเว้ามีกันอยู่การกินก็แม่นแท้ก็ลังเทื่อก็กินมันยากได้เสร็จอย่าได้เนาะคือว่าอันมียังขน้อยอันคือว่าวันละทีแรกนี่ไปอันนั้นอันไปหยกยอดโซฟาอยู่ทางวัดลาเวรนารามเพิ่นมีของกินโอ้ยใหญ่ไปไทยอันไอซ์ไทยทีโซหวานขนาดกากินพอหิวบ่แม่นหิวอยากหักลายๆๆกับบ่ได้พอเพิ่นหวานโพดแต่ว่าไอซ์คอฟฟี่หั่นนะก็หวานอยู่ขน้อยก็เลยเอาน้ําตัวนึงมาเติมใส่กินหวานกับบ่ได้เพราะว่าบ่แม่นเฮาเป็นเบาหวานมันกินบ่ได้มันบ่ลึงกินบ่อีดีเฮาต้องเพิ่นว่าว่าเรื่องน้ําตานี่สกิปแต่แท้ขน้อยลีกไปได้แห่งดีลีกไปได้แห่งดี1มาน้ําตาลจะเฮ็ดเหี่ยวหน้าเหี่ยวหน้าแห้งแบบสโมกคิงดริงคิงเนาะแบบหน้าก็เหี่ยวเฒ่าก็เฒ่าก็ยาอันเฒ่าก็แม่นอยู่แต่ว่าเฮาอย่างน้อยแนวที่เฮาบ่กินเฮาก็ต้องลีกเหล่าสุราบอกเพิ่นว่าสุรานาลีบ่ฮอดฝุ่นดอกบ่ฮอดนาลีเด้อคนบ่ไปฝุ่นว่าสุราซะเหล่าสโมกคิงหวานบ่ได้จักดีบ่ได้อีหลีตัวนี้เฮ็ดให้เฮาเฒ่าเหี่ยวแห้งผู้ใดที่ว่าอันนั้นกินเหล่าสูบยาเบิ่งโลกขน้อยผิวเนี่ยว้าวเหี่ยวแห้งบ่มีหยังเพราะว่าห่างกายคอลลาเจนบ่ something like ขน้อยมันบ่หาเพิ่นบ่หับเพิ่นก็บ่ติใดลังเถื่อเพิ่นคืออายุเฮาซ้ำนี่ขน้อย60ปลายแล้วนี่มันสิฮอด70แล้วอีหยังสิมามันเสียหยังสิมาให้มันหนุ่มเนาะไปกินของทําลายเนาะเพิ่นก็เมื่อยคือกันแต่เฮาก็ยังเมื่อยว่าใส่ตัวเองได้นี่ได้แต่เฮาก็ยังเมื่อยขน้อยเฮาต้องกินเนี่ยของเป็นประโยชน์แต่ว่าขน้อยก็บ่ปานนั้นดอกลังเถื่อก็อยาก something else คือกันกินผักหลายกับท้องเฮากับมันบ่เพิ่นกับบ่ม่วนคือกันเพิ่นก็อยากได้ของแบบอยู่เนาะกินข้าวเล็กๆน้อยๆกินข้าวจี้จังซั่นน่ะมันจังอยู่กันกินผักขน้อยว่าซื้อๆขน้อยเองกินอันนั้นเด้อกินนากินกินเห็ดบ่ได้ว้าวเพิ่นกวนขน้อขนาดขนาดว่าซั่นกวนบ่ขน้อยกินบ่ได้เด้อเห็ดคืออยากเพราะเฮา1เฮาประจําเจียวเนาะไว้พ่อแม่พี่น้องคือสิบ่เป็นคือขน้อยเรื่องกินแจ่วว่องนะขอบใจเพจเด้อคือขน้อยกินน้ำของเพิ่นให้เลยได้แจ่วว่องนี่คือซั่นแล้วขน้อยจะโซฟันนี่เดี๋ยว when I'm telling my story แจ่วว่องขน้อยตักตรงบีบมะนาวใส่แซ่บแซ่บลองบังเด้อขน้อยเด้อทั้งหวานทั้งสมว้าวแต่ว่ามะนาวขน้อยต้องใส่หลายๆโลดจําว่ามันยำๆๆๆๆมีบ่แม่นกินบ่ใส่มะนาวขน้อยบ่กินได้ต้องใส่มะนาวนั่นเหลือเสียทุกคนวันนี้กินเผ็ดบ่ได้อีกนะบอกเผ็ดเอ้ยคือจะก็เฮ็ดให้เอื้อยเฮ็ดสเปเชียล

ที่บึงคักๆอีกสงสัยซ้ำๆ so บึงก็ต้องการจะ so oops โอเคมาล่ำพูดไทยแต่ว่า AI เด็กคนเราบนเป็นคนร้องแล้วดู AI so I like the music AI that's why I don't know it's me ล่ำพูดไทย it's number two yesมอบให้จัดทานเด้อทุกๆทานที่เขามาฟังเพลงมันหมดนำกันมื้อนี้สิบ่ฟ้อนดอกเพราะว่าเฮาสิไปปงศพเนาะบ่คือที่ว่าเฮาไปเฮาบ่มีหยังหั่นมันสิม่วนกว่าทีหน้าก่อนเขาน้อยมีน้องเรียนมาสิพากันฟ้อนตัวนั้นที่นี่บ่ได้เพราะว่าสิปงศพเอื้อยเฮา

โอ้ยขาดไปเลยขาดไปเลยพ่อน้อยเอ้ยว่าเลยเนาะอันนี้เนาะอันอยากว่าในหนึ่งสู่ฟังเข้าใจว่าอีหยังเนาะตามที่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นว่าอยู่ในไซบ่ให้ยังมือยังตีนจังซี่เพิ่นสิเอามือไปพ่อน้อยยังบ่พ่อน้อยได้พรดิซะอันน้อบ่ถึงเซฮะ5เดือนงามฮะเบเพิ่นบ่ให้เอามือเฮ็ดจังซี่มือบ่สิบ่ได้เออนั่นเนาะเอสลอดออกให้บ่เข้าใจเนาะสิไปเฮ็ดจังได๋เพราะว่าเฮาบ่ได้เอาเปะเอาแปะโปะเปะมือได้อยู่บ้านเฮาบ่มีเนาะบ่มีเด้มีแต่เส้นโซ่ขน้อยเอ้ยโอ้ไมค์กูเนี่ยเวลากะอื้อวัดขน้อยเวลากะสิบ่หลายจังได๋ก็ดีขน้อยเอ้ยฮักแพงกันเด้อเบ้ please love you love you เดือนงามเอ้ย I love you too the sister so yeah life's too short enjoy เด้อขน้อยเด้อเดี๋ยวได้สิว่าบ่ดีกะให้ลืมไป usually ขน้อยมักฟังอันนั้นนะเวลากลางคืนนะซิสเวลาเฮาสินอนฟัง YouTube sleeping แบบว่าเฮานอนบ่ได้เพิ่นบอกบ่ได้ทิ่มไปมืดบ่มีบ่มีอันใดก็บ่เป็นของเฮาก็กลับลังเทื่อลับจักลับเพิ่งปานใดอันนั้นเพิ่นบ่อันนั้นซ้ําโอ้คูณขน้อยกันสิได้เพราะว่าสิอันนั้นได้คูณจนคูณมาให้เพิ่นเข้าคูณคูณให้เพิ่นเข้ามาหาหาหน้าที่ให้เพิ่นมาขน้อยก็ขอบใจขอบใจทุกท่านเด้อขน้อยเด้อขน้อยสิได้ไปอำลาไปพุ่นละสิไปสิไปส่งสการเอื้อสู้เด้อขอบใจเด้อขอบใจขอบใจเมื่อทุกๆคนอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีแห้งเพราะว่าสิปล่อยให้เพิ่นเข้ามาข้างนอกก็สิเด็ดไปเบิ่งก่อนเด้อเพราะว่าอันสนอนเบิ่งดูเพราะว่าอันนั้นโอเคเบิ่งดูโอเคมีจังหวะที่ก็สิหายค่ะมาสิเบิ่งก่อนเด้อใส่เพิ่นเข้ามาวันโอ๊ะจ้ะซอมโอเคขน้อยเพลงก่อนคือสิบ่หมดขน้อยก็สิได้หมอสิได้ไปผู้ให้คูณเข้ามา

ดานังครูนสัญญาณได้ยืดครูนยืดได้โอนแต่เมื่อน้องให้บางโอนดังทำวัดปะทอกไม้นั่งเมียนตั้งปีนามอหายชีวิตรู้ในวัดสังคมมาเบียมันแต่ขณะไปให้พลัวสังคมแต่ตามตอนนั้นรอบัดประวัติศาสตร์ปีพบโลกดีเต็มแต่ยังเมื่อที่ขณะไม่มาก็ตาตกต่อให้เรื่องปรีจังไรเมียนประโยชน์นะสำหรับประชีชนมวยมวยถ้าเมียนประโยชน์นะของการอบรมเมียนประโยชน์นะของการได้เรียบช้ำนึกสารถอนึกคุณถอนึกจักรยานสัตว์ระบำมนุษย์ปนเมื่อเรื่องบรอกเจลเมียนประปนกรุ๊ปแหละ

พราะนี่เรื่องนั้นมวยเอาจ้างแม่นเต็มทำไมยังเอาต่ำไหลแต่เริ่มเมย์โดยฉะนั้นบางทีเอาต่ำไหลเลยสตรายนั่งเนี่ยสักสามปีไซโคโลจีจัตสากูจะอ่านเรื่องนั้นบอกเข้าปีเนียงนั่งเต้นนะรีบกาบานทำไงไรเนี่ยใครกว่าบรังเชื่อหน้าได้จะซีเอาตัวไอ้เต้นปั้นอันเนียงมันได้สตรายเอาให้บรังนั่งเนี่ยส่งไปแต่สตรายก็เผยออกมาเลยไปชงคราวพอดีอัดเผยบรังนั่งผมจะกัดไปถือหนึ่งกอร์น้อยให้ช่วยสายมาทีนี้ดาวซาเนี่ยรีบกบเลี้ยงนะเธอบรังนั่งคลายที่จะแบบเมียนปนจะมือเรื่องเมียยืนปียืนออกจากเมนเต้นเอาใช่ไหมทำแต่บางฮันสไตรจะทมน้องสุกุมกุศลที่นั้นกี่บ้านบางฮันตัวอังสไตรปีใส่คาและอังสไตรกรุบแหลกคือเนี่ยปุ่นมียืนแต่บ่งรูปสัตว์เนื้อเขมรปัญจสไตรคาและมียืนไกลกรอลำบ้าจอดกระปุ้นเนื้อตั้งกระปงพายนั้นมันงี้บางซ้อมมาตุ้ดได้ก่อนหอบยุบชัวร์เลยดอกบานปุ่นนี่สมัยเนี่ยดูเคลียร์เมาเนี่ยคือเนี่ยรูปกายยาวลำพ้อมันละอ่อนเลยปั้นนี่มันดอกเลี้ยงจับกระเจอจอดลำแผลเป็นกายกระเจอทีนี้นี่บางฮายอัมพีตำไรบอสสตรายปั้นครองเรือนั้นมาฮาแต่ยืงหอกคืนเนี่ยเจ๊ตึกตำไรเนี่ยวับทอกไม้คือจับรูปเชื่อแม่เต็มเพราะถ้าเชื่อมกับหล่อคืนปอนปอนเรืออ้อลุงเนี่ยสักซาสาวเชื่อยอมเอาวิเพียสมัยจะเปลี่ยนปอนเคยเนี่ยปอนเมียยืงแต่เราแต่ปอนทำไมนี่นะโดนหายนะแต่เราแก้สัวไปก่อนนะบ้องน้าหยิบเปลี่ยนเลียนหยิบเปลี่ยนเลียนบ้านนี้เนี่ยชิดข้างเหม็นเชื่อบ้องปอนแต่หยิบมันอันนั้นบ้องปอนเปี้ยเพี้ยซามแบบกับตะของเรือนั้นคือเนี่ยเนี่ยสักซาบ้านอยู่ก็จะฉบับก็กัดเรื่องนั้นพระมหากษัตริย์บานตะโตโยมียืนแต่สำหรับเจ้าถึงยุบปะเฮ้ยเนี่ยยืนทวีเนี่ยบานคอร์ดให้เนี่ยเตียนเรื่องมวยทวีถึงการเตียนเรื่องมวยทวีถึงกระทบองเตียนเรื่องมวยทวีถึงของไรเตียนมวยทวีถึงของเชิงเตียนเรื่องมวยจงประชับดาวหมองสไลด์ดังเหืองถ้ามียืนหมานจะมือเงี้ยแกไปใส่นั่นช่วยชีวิตฉันให้มียืนมาเป็นทีนี้อันนี้คือกติกาฉบับร้อนนะยังให้บ้านเชียเนี่ยเรียนฉบับได้ระบายในเรื่องโลกนั่นเกี่ยได้เจ้าเรื่องเพลงสนาได้อาสาเลยเดี๋ยวเอาเมื่อเรื่องมหาฤาษีประคลาเรื่องกระเพื่อนั่งเนี่ยบอลเตะคือเรื่องสายกัดสิกไรมันชื่อกัดเตะในการกัดสิกไรฉบับไม่ไปปรางเรื่องนี้ก็อาจารย์อันนั้นประเภทมวยทนายแต่เรื่องเพลงพี่ดาวหาเรื่องเพลงอะไรอย่างหาสาเลยไปทนายมวยในตำนานกัตถาปิจิตรไรตำนานกัตถาปิจิตรไรยังเหมือนใบเหมือนเตวะกัตถาเปลี่ยนกระทานั่นนี่เปลี่ยนกระทาเจ๊แวะกระทานั่นแบบก้าวต่ำนาคืนนั่งเหมือนรู้รู้ในเลือภายในนั่นมนุษย์อัตตอนโยติปาตุพุทธมเชียร์อัตตอนโยติก็เหมือนรู้โยอัติเตมเอาปัญญาหรือนั่งเนี่ยตาตั้งตาพนมคนใช้ก็เชื่อสู้ลูกตาตั้งมาไปไหนก็ดังมีในประโยชน์ก็ประโยชน์ทำยาอัติเตมมวยได้แค่ประกายต่ำไหนครูจิตตักอริภูมิตักเชื่อพนมมาไปไหนอัติเตมมวยที่ต่ำไหนครูแต่หยุดพนมเอาใจตาเย็นนั่นเจ้าเขาโยเตแวะมาปัญญาสกีมีดึกเนี่ยแต่ดอกเข็มศักดิ์สิทธิ์สลายเชียวประหารจะมาเผยชนะจงกล่าวนี้นะเข็มดักเช็ดแต่ขนมบักเข็มคืนท่าอ้อประเภทเตะแบบท่ายุ่งติดนะเขาบะยืงยิ่งไปทำไรสั่งแต่ขมิ้นได้อยู่คำปังเชลยคำปังปูดดมคำปังก็กายจะบะยืงทิพย์เติร์ตเตะแบบท่าเตะแบบท่าอันดีเตะแบบท่าเกรดเตะแบบท่าเอจิปเตะแบบท่าเปียกข้าจ่าอาจารย์กี่บ้านเรียบจำฐานะนุกรอมอาทิตย์อาทิตย์เทวสารสมบทอาทิตย์เทวสารพนมอาทิตย์เทวสารเปียบดังอาทิตย์เทวสารนะโดยจะอังรัชนาสปอนสุขุมมวยสับไงจังบางคืนยังจังเปิดในอสุสันนี้บางหายก็ยังจะเก็บวิสีไปหลายจึงยืงยืงอดมีเตะนั่งยืงมือตีกระถาคือสมัยก้ามปิดบ่อประกาศเจ้ายืงมือเปลี่ยนกระถาเปลี่ยนกระถาคือสมัยโบราณหายไปตีตั้งวัดซะตัวอังวัดซะเจ้าแหลกนะสมกรไว้งี้อยู่ละจึงขณะสักชาปิดเปลี่ยนกระถาได้เปียทำไมที่เปิดนี่มาปุ่มมันไม่เปิดเดี๋ยวเรื่องเปลี่ยนไว้สึกก็เรื่องภูมิศักเรื่องประวัติมนุษย์ประวัติสัตว์วัดไอ้ทั้งเบียดเตะตรงราตสัญญาณเบียดเตะตรงราตมีนผมรับออกไปนี่เจ้าเรื่องในเตียงกระทาเรื่องในเตียงกระทาเบียดเตะตรงราการอบรมอัมพีสารทออัมพีชีวิตรุ่นนู้นอัมพีฉบับอัมพีไอ้สักแปดอย่างคนนู้นนึกแต่รุ่นนู้นเบียดไม่แต่ไปยัดเบียดไม่บ้านไอ้รุ่นนู้นบ้านเบาเดิมเบอร์รับปีเนี่ยในเตะคลายคนนี้รับปีเนี่ยจะดันเตะชูมือคนนี้อันนั้นเรื่องในเตียงกระทาเรื่องเธอมันโดนเรื่องชีวิตกัดสับได้ไอนี่เรื่องหล่อๆได้ยืมอัดบ้านยืมมาศึกษาจังอ่อนนั่งเชียร์ตำนานชีวิตในมนุษย์ขมายต่างปิดบุปการต่อโฮมในปัจจุบันนี้ยังมาเปลี่ยนเปย์กับการเสนอในใหญ่ยะจังเข้มเลือดสังขัยบันทึกนี้ได้ยืมโจลแต่เมื่อสนาได้อาศัยเสริมในยืมเราเคยประวัติในการแช่ปลาซอบออกมายืมมุ้งกีบมพดในตำบลอาศัยอย่างนี้นะอันมีชีวิตสนามมวยแต่มีนอาศัยมุ้งยืมได้ยืมเราเคยนี่คือเสลาจะโวกันจากครองรีดประมาทสไลมีเรียได้จันหาตาฟันใช่มันมาประพบศิลาจรักอัญชาที่ภาษาสร้างสกัดได้ปั้นเมียนสำไรมหาศาลแม่ประชาชนขมายทำไมมหาศาลนี่ศิลาจรักนั้นเนาะไอ้ดังท้าชื่นชีดขมายในสมัยฟุนนันบานโกรบเปิดพุทธศาสนาโดยสายตาเอ้